0: ีเอ๊ะมาเลยได้ไวจะโคตรจะพัน
1: มาขับไปหาจุนแล
0: ้วโคตรจะโคตร
1: คุ้มไหมฮะ
0: รู้ที่ว่าชุนแล้วที่ว่าชุนแล้ว